ไอ้ว่าแม่นองรายกินอันดีกันนะรงรงเจเปียนแล้วจะแต่ยัยยุ่ยเป็นตีแม่ตอนนั้นปังไก่นี่ก็ปุ๊บสมัยแต่ยันตาริปอนอยากกว่าตรอยไก่นะคนโน้วอะไรนั่นน่ะย้อนกวายนั่นบัวโพแต่ไทยไอ้เรน่าตัวรอยที่กินปุ๊บสมัยแต่ยันตาริปอนนั่นก็มาว่าแต่ไรนี่ไก่